0: working on ice roads this season? Make sure you're trained for every stage. Planning, construction, operation, maintenance, monitoring, and closure. The Northern Safety Association offers the WSCC-approved Ice Road Safety online course, strongly recommended for anyone working on or around ice roads. Learn how ice roads are built and maintained, understand key hazards, and know how to respond in an emergency. One learner, one certificate. Register today at nsa-nt.ca.
1: tibak account ode bechre ko ya karant hat ora tke uzo hata la ta le taitan hat ora tane chrat tu uzo na go tela ek anant era al der ta tisi e tane zano chetna karant ora hata la ta hat ora uzo utela ko ye ko de kwa ai ชมเบ้ชมเบ้คงเกิดอินเดียอาเทศก็คนคนดาวเด็กคนหาลินเล่ยี่สิบท่าเชื่อความเนื้อยังเนื้อบานเนื้อสิท่าบานเนื้อสิท่านู้นสะดุสายสะดุยี่สิบท่าเป็นยาเสพติดสองท้องนะเราคุกเสาร์นู้นก็สายตัวก่อนเป็นเจ้ามาสิ่งฮัทอุทัยตันเนี่ยท่าเดินละอายุสั้น อาเตยฮายุเกจอาดาตูตะเนนะกุเตซิกุจาเตซาเซจิเอเนเบทายีเปียลากะรุลิยีเตจาชุเซจานเนจานโยราเบทคานิลานโยราทเวเนกะไนซะรคูกุยีเตปานนีเนเยยาเอราตุงตะเนเนเลยราเบคอนลาอิลาคอนฮอตซิโยราเบเบสคานิดานิชอง เวสคันเนดานิชองเวสคันเนเวสคันเนไดจิอาซีกุเยอิสโนดีเดซีเดทลอนาซะไวคูวะซูยะไนเต็งเลอีเดบอไอลาดานะอาซีมาลาทรีฮาวซอลานานาซีเยตาซอยีเตฮาเตมฮันโอราสคันเนเฮลไนเดเฮโนสเตอร์อาจาวเอติงยาจาจาตุนซุสคะเลคอนลายะราคอนซิมเฮยะรา ตัวเมื่อกี้ตาเดียวไม่สแกนเลยนัดเดียวข้อสั่นละตรงจังที่เป็นคนเดียวแท้ๆหาเชื่อหาที่ทัดเชื่อตาเด็กเนี่ยถอยเลยยี่ดีบีซีระเด็กเนี่ยอันนั้นเด็กบีซีอีตอนนั้นเรื่องเปลี่ยนเลยอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนละครเรื่องเนี่ยยี่ดีสละครเรื่องเรื่องเนี่ยยี่สิบสี่บีซีอะไรบีซีอะไรยี่นัดที่ไป ไปที่ลูกเอฮะอายไปคิดลูกว่าไหนเต้ไปสแกนได้ที่อันนี้ช่วงไปแค่นี้เต้ละไอ้ตัดโอ้ยอะไรไปที่ลูกอีกเต้ละไอ้อาเทียบไปกินเนี่ยไปที่ลูกไปได้ยังอาจารย์ไปที่ลูกอาเทียบปานิทานเนี่ยสี่สันเนี่ยจะไปเทียบไปสแตนจับวันนี้ทำไปเกิดวันนี้ไปเกิดอะไรตานุนิสแกนได้ที ยังไงนั่นแหละน้องอ่ะดูอายุตัวแต่ตัวตอนนี้เต๋อเราคิดว่าอะไรอยู่แต่ตัวจะเต๋อเด็กเอ็กซ์ที่ดูว่าอะไรดูคิดคนเนี่ยสุขภาพตอนช่วงวันตัวคิดอะไรเสียนะจะคุยได้ยังไงอายุอ่ะตัวอ่ะตอนนั้นเนี่ยสมัยตอนนั้นฮะป้าอ่ะหลับตาไอ้ตัวไอ้ตัวตัวที่ตอนนี้นั่งนั่งเต๋ออายุวันไหน ตอนนี้เจนยังอยู่ตอนนี้ก็จะไม่รู้อายุสิ่งนั้นรู้สักคนตอนนี้อยู่ตอนนั้นอยู่ตั้งนานอายุสิ่งนั้นเนี่ยตอนนี้จะนิสัยอยู่ตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะเดี๋ยวนั่งชัวร์ปุ่นนี่แหละนู่นนี่เดี๋ยวตรงนั้นอันนั้นตอนนี้เอ็ดเจ้าจ้าเนี่ยเนี่ยนั่นตอนนี้ที่คุณนั่งอยู่เดี๋ยวสิ วิบัติอันนี้วันนั้นรู้วิบัติอันนี้ฮะตอนนั้นฮะพูดอันนี้เลยนู่นนี่ตระอันเดียมันหลายชั้นเนี่ยแต่อันนี้ยังอันนั้นตาอันนู่นนี่ตระอันเดียวตอนนี้ที่คุณนี่ที่ว่าวิบัติอันนี้ตอนนั้นวิบัติสามหลายชั้นอาศัยอันนั้นตาเดชะนี้เอาอยู่อันนั้นตาสามตอนนั้นรู้ว่าเดียวอันนี้ชั้นเนี่ยแต่อันนี้ยังแก่อันนั้นตาจ้า ผู้เรียนนี่เลยดังนั้นนี่เป็นนักศึกษาวิชาที่ก็จะเต้นอัดเลี้ยงตรงที่ช่วยทำให้ผู้เรียนนี่เลยอัดเอะฮัดโอ้ตรงสงครามเนี่ยนั่นช่วงนี้อันนี้จะคุยนั่นเลยตอนนี้ยี่สิบยี่แต่โอ้เต้นอะไรสิก็เช่นเลยยี่เต้นสุดนั้นเอ็นอุทูช่วงนั้นเอ็นทัวร์เดมยี่สิบป่ะนั่นน่ะเดี๋ยวอายุสัน Tak orang asyik nana dengan dia lihat ya tiada show ayuh handi asyau, ayuh ayuh di sahabat ah, tahun telah hanya dengan sekuisan ayuh, yang ada yang asyik handi, ayuh korang yang, ha, berkasih dia jom, jom jom, mas di sisi sekuyo jom, atau dia sekuyo sekuyo nana, ayuh datu ada lagi tahun datu nak utili. Aya yun mga sinilo dung isa chit in it yung ataan di ngare sa tao sa yung ataan di ngare yung ataan at nesan sa to si chit ka anay yung sa si chit sa tao at tao na lo yung at util sa yung ko siya yira mga sinilo at una ha na kita sa yung handi at sa sinisi di
2: Hi, this is Myra Conrad. Join me for the Bannikin Tea Show every Sunday from 2 to 4, keeping you up to date with some current events, some weather, and some best in Aboriginal and country and Western music and 80s, right here on CKLB, the voice of Denaday.